0: ไปมันนอนแล้วก็บวนไปว่าจะมึงโดนไล่สิว่าอะไรอยู่สนักปรำดำ impossible สิบิทอนมาปรำดำตาเสียแค่ example น่าจะ activate ไอ้ยังเอฟบีบักให้มึงมาสุดละเองดีบ้างยังมึงคุ้นตักให้มึง
1: ambot lagi ang libay sa mga ginitampo ni libay ambot lang.